0: เรียกประคัดไล่จังต่อขานี่นั้นโลจีงจันตัวเลี้ยเล็ดบุในจุงินอาเซงหุนะกุดนัทกตูเต็นสังหาเองยมุจัดอันโลทาร์ชวักเดลชีนันนี่ตินอาโลกเอเมมนัจูอันมานีอินาอันทิลตันเงียนสอยาจวานินอันบุทาร์เตฮีสังหาเนน่าอันคอยอันคอยกบยันเลเลตสังหาอันชวักเดลยันจ้าสมปรุกจังสมทุมปรุเซลินับปุงนี่อันติบกันนี่ตินสังหาฮีบุจับปนิลวินทายดังเตเลอาร์เตวกเตบงเตเกลเลสจุปุยเตเนนแข่งพอยานินคอยกบจีเอ็มเอ็มมาเยนียดิลกูตลางะไทยเลทีพูเนโมอาร์เอโมวกิโมอินหันสักไม่ไทยเตอเลวเนียรันเอกเลทีเตดีละหันลวงลูดเซละจูเลชารันเอกเลชาเตจวานินพลังตันเตตันโจอสุกเซียมาPlankton alaw punga, plankton alaw punchuan, sanghatin ay turdu tokin, anlaw muchina, anlaw chang liana, anlaw chang tsaka, anlaw hlok, ta em china ni, zubang chuan sanghakoy tutin, hlok takin sangha, anlaw tarteya ni. Ato bera chuan sanghakoy hi ezon natlap, In kamu mal tak min nei tir tu le e le barin to del kunga ma min son pui thei tu kan ram dil zim te po hlut na sang tak min siam sak thei tu ania ma se manu sum se ngi ne mo sor kha ra tanga tan pui na kan don na tang ringot hian hlok pui thei ani lawa lotlin pui tur chuan ruah man na fel fai tak nei te tai ma ta ka tho te le mi thiam te thuron zom thiam teapoy mo em ani so si selman tlom zo kani awangte abul chan na sen so tlem zo kani awangte le market demand lo sang zelte thai le thele randang te ne na vul khoi kop thei ani na te hian sanga khoi hi e zon na ngel nget le hlok takani ti alantira tun laya kan tlang au puina sat mm youth and women empowerment nian po in mil le in thalai te le mecha te tan po ezon na thatakani sangadil siam hi ezon na tlakania e le bara in to del na sum le pai lok na ezon na min siam sakna le resell na le environment hun bim na aken telawangin sangadil neya ezon na tloka tha hi a om chuang lawani kalome
1: kane thak ta kha sanghadil siam ezon natlak tinia hunron mangtu kha pizonun tluangi fisheries department director aizolmi ani

ลุงไงนี่เลยลมไลนี่อาเฮียนที่รักกันไงท่าสตูคอสซิลารินดิกีอันนี้เลยให้แม่มวยเตียแค่นี้อาชิมาปุยตันเลยกูดปุยตันรันทีเอกันวันลำเอ็มกูดบอยเนียนสันอุลุกลุตกินกันละไงท่าอังันสุดที่ไลฟ์เอ็กซ์ส่วนนี้เมียงบอยเตนังปออินอุลุกลุตกินละไงท่าเวลาอ้ออีตันกันวันนานหมดเมื่อไรนี่ส่วนนี้โอเมก้าสังเตียนินเอาเอสเอ็มเอสกันนั้นเชิญดูนะงะความรู้กุศลที่เราไปดูมาไปชิเซลนะว่าชิเซลนะอาชาเอ็มรันตีกันช่างฟัดเจงแต่เทียนคงไอ้นาจาระฉันรู้ตัวแกจันไปชิเซลนะชาเนียลิมตะกามังตุรินดูสักนักหลานเจยังใจเดียวดูเด็กขาอีตันเลยไงถ้าดูเด็ดตันหุ่นมันน้อมเลยรันตีลมอมชินดับเล่ไม่เอาเมกาสร้างเตะตุยังเซลินอีตันโปมีรันลันเล็ดอังเจียนิสละจันนินกันหลังไอ้ทักเล็ดตัวเตะกันรันลันเจอุลุกลุตุกินเราไงท่าอ่ะอันนี้มันตีนวมตัวฮัลโหลนี่ไงเถอะค่ะกับใบเซอ่ะแรงปุ๊บจนนี่เซกันไงคลักชุนสมัยตัวละจนจำนวนสังเฮรัลเดินวันปัสสาวะที่ลาสักอีหลงไงท่าไปทุ่งอ่ะ

ค่าอีตาเลดิวตีปุยตานโออรันตีอ่ะอ๋ออืมกะลอมครบไหมอ๋ออ่าจานินให้กะดิวตีปุยตปนอุลุกตะกินันเอาง่ายทะเวเซล่าจานอีตานโซฟะทังอ่ะรบปุยซิปออีตานอุลุกเตวินกันวันลานนี่รอเซตุนาจานจนทันเลียนหน้าอินใครบีกันในเราตีลาสักเราง่ายทางอ๋อ

ตัวไอซามที่กิมตู้กันไงคะอาสตูคาออเลียสอันนี้ตัวไอซามที่กิมตู้จ้างเล็กกันเตี้ยจ้างเล็กเจลเลาส่วนที่กันตินกนกติโรนวมชีเน่นวมมีเล่าตีเวโปกรินเวตบไหมส่วนนี้อินเอสเมสที่หันเชียร์เล็กพอดีเราอเมริกาสร้างเตียนินก็มาปุยฮิตส์โอ้ตัวนี้ปุยช่างฝึกหน่อยอะฮัตซอลโดยังมินดมตัวรินก็ไปดูเอมิใจเจียวเตียตันแล้วรันเตียเจชินมังเอโออเมริกาสร้างเตียงเงี้ยโอ้ก็รอไหมติพดไหมอะเนาะยังปอดสนิทเซนนี่เซนสนวยอะเทนายถกอันนี้ออกมานี่เราตัวใดเทนานเตนวมตะกันไหนเราถกเทนานเตราคาอินตันกระโดดลานหมดว่าเซลโดนอุลุกเตมินเราไอเท้าแล้วบิ๊กตะกินสร้างเตะเตทีมเตโปค่ะอินทาร์ตวินไนโรปุยไม่เสียอุลุกลุตุกินเราไงขับปะอังลุงเตโปอินเราตีเลงฟงฟงกันอย่างโซจนเอลบีเรนใครยันอาร์เจมาปุยจนหุ่นมันนวมเลยรันเตียเอกล้อไม่อ้ออีตันเราชวนตีอีเพลย์บุกอ้ออีตันเราชวนนวมตักตักเราอีเพลย์เลตุรค่ะอีตันเลฟิมโซอีไงทัตัวจงจงตันก็รันดีอ่ะยินใจชินสิอ่ะนี่เอตรอตัวน่ากันไงทักเลยตัวพ่อเฮลมอยตักบุคคลอันนี้โดนนะส่วนซานินกตานี่รันลานะอีตันบอกกับเราลานเลต้าเอลบีลุกลุกตุกินเซียลเอ็มเอ็มคานอีตันกรันลานะส่วนซานินเราไงท่าอ่ะงะซานินเอฟเอ็มโซอีเราไงท่าตัวจงจงตันตัวน่ะเฮานินนัทกหลักโลไลเตตินที่ตัวเองมาปนลำเลียงซุงลำมาอมเตะทินสินคงอมเมกแต่ปนอินลงไอทำไมเทียอินสบายตันคานิโรสเซให้ชนอันนี้อ่ะนี่แต่ปนสาขาแต่ปนลุ่มอ่ะมุ่งเช่นขนาดชวนรอส่วนแต่ปนอมไม่เทียชวนปัจจุบันลุงให้อะไรเองดูก็เทียกิจวัตรให้กับขวาที่หาเทียเร็วเลยตัวก็ยังมัวเรียวเฮียมินมันชินนิดซึ่งว่าจะเทียงหัวหน้าจันให้เทียงไม่เจ้าเล่งเสียมละมวยตักไม่ไงทักตัวกระทันในที่กันลุงเรียนกันข้อหาบนอาสตูกติเมียอนุวามกติซ่องตะกันยาจวนจานังนี้เป็นวามินติเงยคะกันกะริงาจวนอุลุกเตวินลงไหลดอนเนี่ยอสัยตะกังคันจวนเอลดีชาเซลฮานินอาชิมาปุยเพลย์ลิสต์อมอยลมเลมัยมอยเดียวคาโลเพลย์เซอร์โอเพลย์เลตูร์คาอิดูติปุยเตเนนินตานรอนติอากันลอมลึดตุกโอเอลดีจวนกันตานิรันลานปกาเอลดีตานเลียวๆกันลานเลดปกนิโรเซกันไงคลักชุนสมงาตุนัดจวนมังไงนปาร์ติคลักกันไงทางาสตูฮีเอชลาเรมซางิฮานยัง

มังไงนะปาร์ตี้ล่ะอันนี้อ่ะสะดวกเข้าเอชเลยมสังอันนี้อืมกันลุงเตะอะไรเงี้ยอ๋อเอลจะใส่แล้วเอสเอ็มเอสเชียงอ๋อมาไปกินมาอินอินกังหักโดนในมกติอ่ะสุดที่ไลน์นังฮิโลอมเล่าไม่อะวันไหนกินติดเละก็อมข้อหาเนมที่อัมเล่ไม่มาไปกันเลยไม่เพลย์ลิสต์เขาฮีกันลุงก็ติเลงนังมีเล่าเนมเลยเซล่าฮารอนเตียเฮ้ยลุงเล่นติกันเล่าเนมเวทที่อัมนี่ส่วนนี้วันลมอมเอ็มเอ็มเวลเซจูบักบักอมในเนมที่รอจนลุงเล่นลุตุลุงเล่นลุตุตัวเดบอกันเนมเซลตัวละไงล่ะสุดที่ไลน์รอจนให้กันนังไอ้ทักที่ลุงก็ไกวลมสีอ่ะแล้วเล่นเบลเวียวังที่เดบอจุดลมขบไหมเอ็งโปจุนีเซลลุกเตวินเราไงทักถึงสำหรับอ๋อเลยตัวนั้นจนอาร์เรนไม่ใจกันง่ายทวีทุ่งอ่ะทิ้งไล่คำตัวติลานิงอ่ะอินสบายตานกันล่ะเนี่ย

ทีไรคำตัวตีละกันง่ายค่ะสตูค่ะอาร์เลมาอ่ะอันนี้โอเลกันง่ายทักซุนซ้อมเละพ่อตังอ่ะโอตัวนกันเซ็กเมนต์ตานะกันหลังนุ่งเบียร์ขาวนี่ต้นโตสีอ่ะจู่วันจวนนินลุกลุกตุกินอินตานกันหลานพูดไม่ยังอ่ะโอ้จวนนินให้มิโซ่ละมาเฮียนินตัวนมิโซ่แรงเซมลาใจร่มหุ่นกันพันโซ่เฮียนไม่เสียปวลไม่เสียหุ่นขากันง่ายทักซุนซ้อมโดนอ่ะหลอกเตวินอินเราง่ายทักเทค่ะกันดูอ่ะจู่บางส่วนอุลุกตะกินเราไอ้ทักชนส่วนมังอ่ะที่ส่วนตัวนายเฮียนี่สวยตะกันขานินกันมาทุนห้องเบียร์ตัวขานี่โดนนะไม่จะพูดเลยกันมังอ่ะส่วนนี้หินที่ละมวยตะตะตะกันไอ้ทักชนส่วนเลี้ยงอ่ะส่วนเกี่ยหีดาร์นี่เลมนิดสมทุ่มปังอ่ะกระโดดเละเละโดนอันนี้อะไรตัวน่ะส่วนอินสไวตันเซลเอ็มเอ็มมินเอชเลอร์มซางินอันนั้นวังวังที่ลาสักเราไอ้ทางอู้

ลุงรุนติลากันไงข้าสะดุข้าอาลมังไงจวาลีอันนี้วานไงนมนับนับวิมเลติโรอินลุงเตลเอาเลงเอ็มลุงเลียนเลียนเลียนแล้วที่พวกคนสวยอุลาเลงวิกันเนี่ยอ๋อเวนตานะกันหุ่นทอขัดหน้ากันเซ็กเมนนุ่งเบลค่ะอันนี้ตัวโดนเสียสวานสวานินรอนินซูมเร่งเร่งสู้สวานเอสเอ็มเอสเอ็กซ์ทีอาร์ชนิลาเอลเซซายเราเฮียนินMP กับลงหักฟันฟันเซอโมยเล่ลมโดนเสียอีเซกเมนที่อโมยเทยตัวปรนตีอะกับหันลม M O L Z โมยที่ซ่องตะกะเหล่านี้ส่วนนินกะลมลุตุกันเนี่ยอ้อโมยที่เราตะขากะเหล่าชินเสียส่วนเราไว้ทักทุนซมเซละส่วนนินมาเด้งอะเฮียนินมาเด้งอะเจ้าสาวลงเพลเฮียนินมิสมาปุยอาวันเทียมวงวงเอ็มอีหลาติดชัวตัวซงซงค่ะนางมาตานเละตัวน้าเอฟเอ็มละไว้ทัดตัวตานโอ้เรานุยเวลาฮารันเตียเอ๊ะกิซงกันนุยมวยเราลุตุกมอมาเด้งสุวรรณจันนี่นักกินาโอ้กันนุยวารวารังโอ้เอ็งพูดสิเนี่ยเซ่ที่อันไอ้ตุนกันเซ็กเมนต์กันไงทักตัวที่มวยล้มเละเป็กลุตุกสุวรรณจันเนี่ยละไว้ทัดจางจ้างรู้กันตีนะฉันโปะหม้อจวนนินยีเอฟเอ็มละไว้ทะตู้ละไว้ทะเมกเตตานคันยีสละจวนยีตานบิกเลี้ยวเลี้ยวโอ้ยกระนั้นลานงาลบกเจอันนี้จวนนินเก่งไอเตียนินกะเลวดักเวจไว้อารันเตียอินดูครบไม่ให้หม้อว่าอินซูยีอารันลังชะดูเมียเลวเก่งไอเตียฮียีมาเซอีรันดักจวนชิมชิมโปฮีกันลมตกลุตุก้าจวนจวนกันไงขากเลตุกฮียีตานยีรสเซตุนัดจวนนินเฮอร์ซีเลวตีละกันไงข้างอ่ะสตูฮีเจลเลงเลียนะฮันยัง

อดเลียละเลียนมวยปัจจุบัวทูมามปุยง่ายเทียมสามรอติคานีอาเฮ่ฮีอามาอินปวนนัลาอันติเฮงเฮอาอารวดกิมคานอัสอาอามาละเลียนมวยปัจจุบันเฮ่ฮีอัสตอบกันเฮติอาอันอินเชนตาคะอังไงเอ็มเอ็มเมอลาจ้าสมเรียจวงเฮรินปุยอัตังอภัวชัวอันีอาจวนเตียนอินเชนตามัยคะอัตัวเทียมเราเล่นิตูเนียมาปุยอันอัลลัตัมตะกะปุกันเสียเฮตมามปุยง่ายเทียมสามรอติจอมาอินปวน

อดดูเลยจวนกับมังไงเจสินตีอันนี้เฮ้ยอพอตู้ตะขี้กับเสร็จแล้วเมื่อกันจงชีนะกลุ่มสอมเงาสอมปังอาเวลโอช่างขัดเลียนจูนี่โอเมตาคานไอ้ละมวนกิมินเทียมตะกินละเลียงหลงสักลายคานอรุณสาวกับมังไงเจสินหันตีฮิตสุมีปอยฮิอัศสอยเลยวันนี้โอ้กันฟาเต้นมังไงฮิตสุอาจจะกันหนุ่มปุ๋ยเลยเจลมินมังไงปุ๋ยฮิตสุตีจีเลยวันนี้เตียงดุขันกับมังไงเจสิน หันที่วงฟังกันมีปอยอัศสอยเลยแรงเร่งไงไหลอันผัวเทียมก็เตียอันนัลบุกเสียอัศตูเทียนอันสัต

กระทั่งเบลเจติลาเบียกบัวนสักกันง่ายทั้งว่าเราดูแลกันลูเลงากันลูง่ามาอินมิสเซชเชอร์ลูกังว่าที่เต้นรดัสจังกูดีฟนิ่งอาร์จีจีVery very nice program of Miss Zo Song Show thank you so much for tuning in ที่เต้นระส่วนโอเมก้าสังเตียเอฟเอ็มโซย่าฮิอันเตียงง่าโอโมฮิอันโลโอมันิโมะวาร์เวทีลมเสียโมก็ว่าดูเฮมิลโปชังอาชังเงยังเล่ยันก็เนี่ยมินโซมิซูนวายตูรินกิเพลย์ตูเต็งหักเตปาบิลคอลเฮมิงโมยเตียวีคงเตียกูดบอยเต็นซานินชิเซลชิเซลนะชานียอันมันเทนานก็หลานนังมาไม่ละวินนารอนตีอาส่วนวีคงเตียฮิอันอาร์เจมังไงเอ็นเน็ตง่ายก็เลยรอนซงเซลเซสินนารอนติบกันติลอมอมเทมิลอซงเซลรอกันซงซักซักังตูนัดส่วนกันละดดเลตัวระตันเรื่องคลิงยี่สองเต้ใจบุกันง่ายท่าอ่างกับมังไงเจติละกันง่ายท่าหัวง่ายสบายตั้งกระร้อนหลานทับโอ้เฮ้ปุ้ยกับมังไงนักกระร้อนหลานอ่ะเจ้าอินเราง่ายโดนเนี่ยอินเราง่ายท่าหัวอ่ะ

อันส่วนนี้กันแล้วนุ่งเบลไงทักนะหุ่นเดี๋ยวนี่เลยแต่เร่งไม่ยามาเราสุขุนรีเราจะช่วงอ่ะปกคานินอินันลุสับสับเมย์กับมันล้มตักเอ็มที่ส่วนนี้ดาร์กวอลเลมินิทเนียกรอนกีร์เลตโดนาเก็บประตูยังวังวังคอบเมย์กี่ปอฮีเงี้ยกับเราตีโดนกับมุโดนเงี้ยกับดิ้งโดนเงี้ยกับลามโดนเงี้ยโม่ให้มิช่วงเฮียนเงี้ยงูมาช่วยกับเราตีเวงอ่ะที่ส่วนนั้นนี่ปอหุ่นมินลมันปุยเซลุล่ะที่ส่วนดาร์กวอลเลมินิทเนียเฮียนินอินลัดวูซงที่ปออีฉันนะหุ่นไงทักนะหุ่นค่ะกันฮงโดนนี่ดาร์กวอลเลมินิทเนียกันอินสังเลชอบโดนเนี่ยतो चलिए इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लूंगी और मैं फिर से वापस लौटूंगी 9:02 में. आप इसी तरह हमारे साथ लगे रहिएगा दोस्तों. एंड जिन्होंने भी मुझे मैसेज भेजा है एसएमएस मरंथन तू सुंग सुंग तितान खानीन हेलम मोइलु तुक मै हे कथला कथलन सकसे वा स्वानीन दर क्वाले मिले नहीं अगर इन मुले ठो दोन्य. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM 100.7 आपके साथ है आरजे स्वाल बोई.